0: ไม่ถึงค่ะโอ้ชอบสาวาจีมจีหน่วยสุ่มจีแต่ว่าน่าเสียน่าเสียสิโอ้ที่จ้าเดี๋ยวที่จ้าสนุกเย็นนี่มันเต็มเฮาที่จ้าสนุกนอนมันสนุกเย็นนี่เฮาหน่วยเสียสุ่มจีน่าสิคุณเล่นสิที่จ้าเนี่ยอยู่หูที่จีว่ากันหรอกน่าสิน่าสิคิดเก็บนั่งน้องโมบายโอ้พี่สุ่มผมยังมุ่งสิวเนี่ยสีดำหงกาซะผมพี่สุ่มไม่ชอบไปกับฟันคอสเปซสีดำหงกาซะถ้าเทลวันกาซุ่มไม่ยังคงดอกคนมาหนอสมุนที่เทลวันนั่นแหละเบลบัวโอเคเทลวันนะครับผมเทลวันเนาะ
1: นี่จะไม่ได้อะไรเลยไม่รู้เลย
2: Okay, but you're quietly, but you're totally who to
0: leave.
2: I said, but you're who to leave, say.
0: I'm telling you, sir.
2: Hey.
0: I'm probably not a dumb punch. Now, a cotton punch, you can see the middle of the swap of the Zephyr.
2: Hmm.
0: Don't ever focus. Maybe you say, you only said, I like you being so tea. Kind of front on the swap of the Zephyr.Afi akwohwe na ponchi nu aka laaji yen.
2: Okay.
0: O sha ponchi nu aka laaji yen. Tana laaji na nyalae.
2: Okay.
0: Na laaji te ai danfo. Asem bi oba wo nono. Wan kye nu wap ye utrim. Ah na afi usum. Asem bi oba wo utrim nu wan kye nu wap ye wo no. Na afi usum.
2: Mm.
0: E wan na ni akwa na tam na ponchi nu odi ne ko jina station be because fire. Ka fo bro.
2: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh